0: กว่าดีเอิร์ดกว่าดีปู้มวยเวทท่ามาละมาลามปู้มันเลือกนั่นที่กำแมงมันตัง
1: บ่ปานแน่นายรอกวันกอดท่าทั่วมีดาลามให้เต็มตึงลง
0: เย่ดังกว่าดีบรอนยังก็กะลืนปัตตังอาเทจะดีกว่าทั่วมันตัง
1: ยันกึปการาจีอาเซฮานาลิปีกาลิปีตาปูเด็บกี่ปางเงินแต่ริปดาเ
0: สเย่ก็บิดาฮานาลิปีดังกว่าดีปู้กะลืนเถรปีอาเทจี
1: ฮานาเอลงเถรปีเรื่องจานาลงนึกบุงโกลงนึกอยู่ที่มังมะกิโลกระบุกระบุกระดิมันตังน่าจีนมันฟาด
0: ยันทังถ้าเราเรื่องเถรปีรอนกว่าดี
1: ฮานาลงเถรปีเลยบ้ามันไงกันเดกับปุตโตอาซาตุหอยังตามีฮันปะ
0: เบปุตโตอาซาดาชาเตดังกว่าจีจีนยูเซอร์พิสบะอาวะนิวฮาฟิอาเซนิวฮาฟิอาเซดิเคอร์จัสจาระโปรเฟชชั่นัลดาเซอร์พิสเบอร์การันซีย
1: ังบดอยกับกาเบลาเกยังกาคาประสบการณ์ตุลาเกนยันอีวาวะเซอร์พิอาเซลาเกนยันอาเซกับดอลุปีทั้งลุปีลุปีกับปอลเอวันยันลม
0: ยังเกินยันกว่าจีอาเซโรเนื้อทะเลหรุนเซอร์พีสมาคาจีเนื้อเซอร์พีสบะนิวอาฟิอาเซดันบะนิวอาฟิอาเซจีชิดเก็บเปอร์ไบคีคูลคาสดันเมซินจูชีฮันาไปฮะเมลังส่งเก็บเปอร์ไบคีดิเดมปาดลุนสินิริกาดวัดทุนกำลังงานนันเงินนิวอาฟิอาเซ
1: ปาตุมานาลามัดนิวอาฟิอาเซยันปาดุบลุมวยจีลุมวยเตอร์ปอนอวะยัน
0: เชฟเฟนิวอาฟิอาเซบรัลามัดดิจัลันเมดันบันดาอาเชสิร์ตุ50เมตรดาริสกุลาสุขมาบังซาดูซุนอะบาฮิยาลุกสมาเวแฮนด์ฟอร์น0812น้ำปืดซาปืดน้ำซาปืด
1: ดีคือได้มาตังกับเพื่อนดูกียังเพื่อนเต็มเปดึงเงินอ่อนพิษังเมื่อเนื้อคูลคาสเงินอาเซรุสะคาริลีบะนิวอาเฟียเซนึ่งเมย์บริจัง
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Havi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci.